0: ตอนแรกมีคดีแค่1 2 3มันกลายเป็น8เป็น10แต่ผมคิดว่า30กว่าคน
1: Thai authorities have arrested who they believe is the most prolific serial killer in the nation's history.
2: How could this woman be a killer?
0: พอยืมเงินในวงแชร์ก็ไม่มีตังค์ใช้คืนในเมื่อไม่มีเงินใช้นี่จะทำยังไง
2: I have seen cyanide poisoning before but nothing like this
0: เดี๋ยวมันจะเป็นเซอร์เคิลอย่างนี้เลยคนไหนที่จะต้องทวงเงินเขาคนนั้นจะต้องตาย
3: Death Notes Thailand Cyanide Murders Saturday and Sunday on CNA
4: This teacher's day.
5: Miss Lee paid extra attention to me because she knew that I was from a children's home. Even though my grades weren't very good, she always made me feel like a star.
6: There was one particular student whom I'm very fond of.
5: I'm ready to see her.
4: Hey. A long-awaited reunion on Finding Teacher. Saturday on CNA.

0: ตอนแรกมีคดีแค่1 2 3มันกลายเป็น8เป็น10แต่ผมคิดว่า30กว่าคน
1: Thai authorities have arrested who they believe is the most prolific serial killer in the nation's history.
2: How could this woman be a killer?
0: พอยืมเงินในวงแชร์ก็ไม่มีตังค์ใช้คืนในเมื่อไม่มีเงินใช้นี่จะทำยังไง
2: I have seen cyanide poisoning before but nothing like this
0: เดี๋ยวมันจะเป็นเซอร์เคิลนี้เลยคนไหนที่จะต้องทวงเงินเขาคนนั้นจะต้องตาย
3: Death Notes Thailand Cyanide Murders Saturday and Sunday on CNAAs global energy demand is rising, GasTech, the world's largest energy event for natural gas, LNG, low-carbon solutions, hydrogen, electrification, and AI for energy, comes to Bangkok, the heart of Asia's energy growth. GasTech 2026, where global energy supply meets demand.

0: On Singapore Tonight, a hiring freeze on the cards that could stretch into next year. Plus, fires raging in Indonesia prompt Singapore to prepare for potentially severe haze. Join us at 10 p.m. Singapore, Hong Kong time.
1: As global energy demand is rising, GasTech, the world's largest energy event for natural gas, LNG, low-carbon solutions, hydrogen, electrification, and AI for energy, comes to Bangkok, the heart of Asia's energy growth. GasTech 2026, where global energy supply meets demand.
2: ตอนแรกมีคดีแค่1 2 3มันกลายเป็น8เป็น10แต่ผมคิดว่า30กว่าคน
3: Authorities have arrested who they believe is the most prolific serial killer in the nation's history.
4: How could this woman be a killer?
2: พอยืมเงินในวงแชร์ก็ไม่มีตังค์ใช้คืนในเมื่อไม่มีเงินใช้นี่จะทำยังไง
4: I have seen cyanide poisoning before, but nothing like this.
2: เห็นไหมมันจะเป็นเซอร์เคิลนี้เลยคนไหนที่จะต้องทวงเงินเขาคนนั้นจะต้องตาย
1: Death Note Thailand Cyanide Murders Saturday and Sunday on CNA

0: going to be an epic trip that takes our cyclist from Tokyo to Yokohama.
1: That's really, really good.
0: Kamakura. Hokone.
2: These are the best views I have seen of Mount Fuji.
0: And finally, to Aizu Oshima.
2: Oh, wow. It's like standing on a different planet.
0: Japan Hour, Saturday on CNA.
3: Japan Hour is brought to you by Sumitomo Corporation. MUFG, committed to empowering a brighter future. Zip Air, all flights, all seats, free high-speed Wi-Fi available. IHI. And Takashimaya. Visit our Mid-Autumn Fair, 20th August to 25th September.
4: ตอนแรกมีคดีแค่1 2 3มันกลายเป็น8เป็น10แต่ผมคิดว่า30กว่าคน
5: Thai authorities have arrested who they believe is the most prolific serial killer in the nation's history.
6: How could this woman be a killer?
4: พอยืมเงินในวงแชร์ก็ไม่มีตังค์ใช้คืนในเมื่อไม่มีเงินใช้นี่จะทำยังไง
7: I have seen cyanide poisoning before but nothing like this
4: เห็นว่ามันจะเป็นเซอร์เคิลนี้เลยคนไหนที่จะต้องทวงเงินเขาคนนั้นจะต้องตาย
0: Death Note Thailand Cyanide Murders Saturday and Sunday on CNA